0: ไม่ต้องไปแล้วใช่ไหมบนหัวเรือใช่ไ
1: หมนี่แหละ
0: ได้ไปละได้ไปละไปแล้ว
1: ล่ะอ๋อฮู้ว่ะอ่ะมาให้ตั้งก้าวไปช่วยละก้าวไปช่วยเจ้า
0: ว่ากินละว่ากินละว่าจะอีกอีกวิ่งเลย
1: ฮู้ว่ะฮู้ว่ะว่าจะข้อจริง
0: แต่เออด้วยว่าเปลี่ยนหรอฮู้จ
1: ะอันนี้อ่ะจากข้อมาจากข้อมาให้เขาบอกเขา
0: ฮู้
1: ฮู้ว่ะขอบคุณละขอบคุณละเออ
0: บ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย来到这里好哦，来来早安，嘿，我早安你哦。